ตะไปแต่เป็นร้ายเอ้ยวันออกเป็นยาจามอยู่ในอยู่ตัวยันเตะอาลายันเตะตัวตะบงออาลังตะกินยานจะดาบันรานสบูดีดารันบันรานอยู่ในอยู่ตัวไม่แต่แรงตาล